0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนะพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวัลโล
1: ยูนามิรบุกปากเฟรนด์สกับแฟมิลี่ส์ตอนยาดาวนิมกลินบิงเรียตินเตยูนับปรุงอัลเรเดียลิลนับบอดอนนันซิงนุมาลังวันนี้ไอตัวเรียตินเตอร์มายน์แพลนดอร์ยอนนามันไอตัวอัลตัวยามาไมนิงลีสว่างเอามาลากับดารายนุมาลังดูกับนับปรุงยามามิริวมาลาดารายนับปุ่นไอตัวนามาว่างเอามาคิงปุ่ยโอบันเดตปุ่ยกับไซน์มาลาเลจุกุงนางโอกับเบรียสมาลาตัวเรียตินเตอร์งอนับปรุงไอ้ยังโอเลจุมิรกับ respectful กับ continuing นับปุ่นตัว communicating นุมาลังกัลมาร์กันนับปุ่นตัวรำบังยี่กุ้งกับอันจ้ามังลาปัลมิริโอกับว่างาวัดตังโอมาลามุนินิจ้าลปุลูดาโอดิปันลีตัว contact นัมเบลล์0492415285Kabulo ada tu dorang kamp nombor kamp 0490415285 or depan ni tu emailing orang govcommunities@riotinto.com. Kabulo ada dorang kamp last na govcommunities@riotinto.com. Kabulanya thank you.
2: Hi, I'm Erica.
3: And I'm Pam.
2: And we're from Alice Springs Karma Radio.
3: And you're listening to
2: Yongno Radio.